บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮาโลปาสีโลมันนัวตัวอยู่โอ้งแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตามอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตามดวงปักบินี่ปงสากบวยบวยลาติหมอกมอย่างมะลูสลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปาไหอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบูมงติงอี